0: นะครับ
1: พาดารหุมยูจินลูอิบาดะกะลาอิบาดะกะวาลาตาริดูอิลลาฟาจิรงกับฟาโรอบบิเฟรลิวาลิวาลิไดยะวาลิมังดะฮอลาบายินทียะบายทียะมุมินัง
0: วาลิมุมินาวคณะวาวเกิดอิดกอมเกิน
1: จิตยันตันนี่ปริมาณ
0: ทีนะบายทียะ
1: บายทียะมุ